เฮฮะเอานี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าใครหลอกถ่ายฉันอยู่แน่นะโอ๊ยตายนอนกลิ้งในสายโอ๊ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสักเธอก็ออกกัน